0: ล่วงเวลาชดเชยในภายหลังขณะที่สภาอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าผลกระทบเชื่อว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นโดยคาดว่าโตโยต้าจะหยุดสายการสายพานการผลิตเพียงไม่กี่วันและจะกลับมาเร่งการผลิตชดเชยปริมาณที่หายไปแล้วสังเกตไหมคุณเอกพรได้เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างหรือไม่ตามเชลต่างๆเนี่ยของก็ยังขาดอยู่นะขาดตั้งแต่วันที่คนตื่นตกใจวันเสาร์อะที่น้ำมันเริ่มขึ้นมาแล้วก็คนก็เริ่มรู้แล้วออกไปไหนไม่ได้เนี่ยก็ไปร้านสะดวกซื้อใกล้ที่สุดไปแล้วก็พวกไอ้เชลที่เป็นอาหารเนี่ยอาหารสดแล้วก็ตามด้วยอาหารแห้งหายเมื่อวานนี่ผมเดินออกไปนะหลายร้านสะดวกซื้อนะยังเติมของไม่ได
1: ้ใช
0: ่เอาว่าขนมปังเนี่ยไม่มีเลยขนมปังยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ปัญหาซัพพลายเชนนะตัวโรงงานผลิตอะไรยังอาจจะยังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจะลำเลียงไอ้พวกสินค้าเข้าไปส่งกระจายส่งได
1: ้แต่รอบนี้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าบรรดาเอกชนเนี่ยก็ดูคนที่เขารับมือทันเนี่ยนะครับก็พยายามร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะพวกบรรดาห้างร้านบิ๊กซีแมคโครอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่ารีดเติมของเท่าที่ทำได้นะก็พยายามจะตรึงพวกสินค้าจำเป็นระคงราคาอะไรต่างๆนานาไม่ให้มันขึ้นกลุ่มเซ็นทรัลอะไรเนี่ยนะพยายามที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะคือหลายด้านนะทั้งเรื่องข้าวของเครื่องใช้ทั้งที่จอดรถหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็ยังเห็นการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือจากทางภาคเอกชนได้อย่างน้อยเนี่ยบางส่วนก็ยังช่วยเหลือประชาชนได้อยู่ครับ
0: ครับพอดีช่วงนี้ก็จะเห็นความพยายามของรัฐบาลในการที่จะขันน็อตการทำงานของทุกๆฝ่ายนะแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์ที่มันเกิดจากของการขันน็อตแล้วมัน

0: บาลทีมโฆษกเนี่ยท่านแถลงว่าจะเพิ่มการปล่อยน้ำใช่ไหมฮะจาก 2,000 เป็น 2,200 แล้วตัวเลขมันก็เห็นว่าเพิ่มเป็น 2,500
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยข้อมูลมันเริ่มสับสนว่าเพจกรมชลประทานเนี่ยออกมาโพสต์ว่าตกลงไม่ใช่ 2,500 นะเป็นแค่ปล่อยแค่ 2,200 แต่โพสต์เนี่ยโพสต์แป๊บเดียวก็หายไปนะครับทีเนี้ยมันก็มีข้อมูลการคาดการณ์ของกรมชลประทานที่มีคำเตือนฉบับ6ก่อนหน้าก็ออกมาบอกว่าวันศุกร์ที่2ตุลาคมเนี่ยน้ำเหนือลำน้ำสาขาจะไหลรวมกันนะที่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานควรจะต้องเปิดบานประตูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 ถึง 2,200 ทีนี้เนี่ยในส่วนของคุณพระดอนก็โพสต์ข้อความว่าอาจจะมีการปล่อยน้ำเนี่ยประมาณ 2,800 บวกบวกแต่ก็โพสต์มาเดี๋ยวก็ลบอีกนะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็สื่อเขาก็พยายามไล่เช็คว่าเอ๊ะแล้วตกลงคุณจะปล่อยน้ำเท่าไหร่กันแน่คือทางสำนักข่าวอย่างที่ผมทำงานเนี่ยนะที่ PPTV เนี่ยก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเอาเป็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เขาบอกจริงๆตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยมันควรอยู่ที่ 2,500 นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติกรมชลเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะปล่อยน้ำเองเพราะถ้าเกิดเกิน 2,500 เนี่ยนะครับมันจะต้องขอการอนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1: สทนช.
0: กทนช.กทนช.กทนช.ครับปรากฏเนี่ยแต่เขาแหล่งข่าวเราเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าต้องประมาณสัก 2,500 ปรากฏสุดท้ายเนี่ยช่วงเย็นนะคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยตอนแรกก่อนนะตอนบ่ายๆก่อนก็บอกว่ายังไม่ได้อนุมัติแต่สุดท้ายเนี่ยตอนเย็นก็ออกมาแถลงข่าวก็ยืนยันว่าสุดท้ายกนช.ก็ยอมให้ชลประทานเนี่ยระบายน้ำเพิ่มตามแผนที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วคือเมื่อวานเนี่ยสับสนกันไปหมดนะสุดท้ายต้องเป็นเนี่ยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่รู้สึกว่าท่านจะกำกับดูแลกนช.ด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องรอท่านออกมาแถลงข่าวอย่างชัดเจนบงเงินหมดฮะตอนแรกงงกันหมด
1: ครับ
0: ตอนแรกว่าขอ 2,500 ให้แค่ 2,200 สุดท้ายช่วงเย็นนะถึงจะมามีข่าวว่ายอมให้เป็น 2,500 แล้วครับ
1: แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าซิงเกิลแมปเลยบูรณาการเข้าด้วยกันซิงเกิลแมปไม่มีอันนี้ต่างคนต่างแถลงโฆษกรัฐบาล
0: ฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองยังแถลงไม่ตรง
1: อันนี้อันนี้ทางการรัฐบาลล้วน
0: ๆใช่อ
1: ย่างเป็นทางการเลยโฆษกเนี่ยตอนช่วงประมาณสักเย็นๆนะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรนี่สื่อยังลบข่าวไม่หมดเลยแถลงบอกว่าชลประทานเนี่ยเพิ่มระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอแถลงปั๊บสื่อรายงานปั๊บกรมชลออกเลยบอกว่าเฟกนิวขึ้นเลยเราปล่อยน้ำแค่ 2,200 ซึ่งผมฟังคุณเอกพรพูดเนี้ยผมก็เข้าใจได้อำนาจเขาจะมีแค่ 2,200 เขาจะ 2,500 ได้ไง
0: ใช่อำนาจเขาได้แค่นี้
1: แล้วคุณไปแถลง 2,500 เนี่ย ใช่ไหมเขาก็ต้องรีบแถลงที่ว่าเฮ้ย 2,200นะผมก็นึกลึกๆเอาจริงๆสงสัยแอบปล่อย2,500แล้วผมเดาๆนะเพราะอะไรรู้ไหม
0: ในทางปฏิบัติปล่อยไว้ก่อน
1: เพราะว่าอำนาจก็มีแค่นั้นในแต่ว่าไอ้จริงๆสภาพที่แต่ก่อนเขามีอำนาจเนี่ยเขาต้องบริหารตามความจำเป็นเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขามีข้อมูลที่รายงานว่าระดับน้ำเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะสูงขึ้นจากที่เขาปล่อย2,200เนี่ย15-30เซนปรากฏว่าตัวเลขในพื้นที่ที่เขารายงานเนี่ย30-70เซนนะบางพื้นที่คือมันไม่มีไอ้15-30มันเกิน30หมดอ่ะ
0: อืม
1: แล้วมันก็อ้าว

0: มยังไงนะกรมชลประทานต้องมาแก้เอกสารใหม่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำๆเมื่อวานเป็นเท่าไหร่นะ40ถึง70
1: ถึง70ใช
0: ่40ถึง70มาแก้ใหม่ให้ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามันคงมีการทำงานแล้วมันคงมีอะไรที่มันเนื่องจากว่ามันหลายหน่วยงานมันไอ้คนสั่งก็คนหนึ่งไอ้คนทำก็คนหนึ่งไอ้คนทำอยู่หน้างานรู้สถานการณ์ว่ามันควรต้องทำยังไงแต่ว่าเขาไปยกเครื่องบอกว่าแต่ไม่ได้นะจากนี้ไปคุณต้องมาฟังอีกหน่วยหนึ่ง